0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดโลเมกสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกราพรวิทยาแจ้งมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับนาเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับนาก่อน

4สิงหาคม2569ช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะฟังงานเพลงของไผ่พงศ์สะโตนกับงานเพลงรักราวหน้าลมความสุขจงเป็นของ

กลับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยกลับนะเรื่องรักเรานี่ก็เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังรักเราคือความสัมพันธ์ระหว่างที่ชั้นสู่เช้านี่ครับนะจึงเกิดปัญหาครับท่านผู้ฟังเกิดความไม่เข้าใจความหลงแหลงลืมมีความแตกเราในจิตใจจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างที่เคยมีนี่ครับสั่นคลอนครับนะและอาจนำไปสู่การเลิกราในที่สุดได้กับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนครับนะรักราวเน่าลมครับนะขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาตัวละทับกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงนะเริ่มกันด้วยวันนี้สายเร็กที่โทรกันเข้ามาจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับนะชายที่ซ่องนี่ครับนะคุณน้องตาลมอราชภัทรจงกล้าชายที่สามคุณพี่นกมอราชภัทรจงกล้าและสุดท้ายชายที่สี่ของมอราชภัทรครับนะลุงยามครับชายที่ห้าวันนี้คุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครจงกล้าขอบคุณถูกเสียงถูกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนจะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เลขนี้กับ074810055จำย้ำอีกที074810055ครับนะขอบคุณครับนะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ฟังกันเลยดีกว่าอย่ารกจ่าถ้ากันนั่นครับนะน้องชายครับได้กำจับกำชาบอกว่าหมอไปกับเบาผู้พ่อที่มาลูกเกียรติว่าคำและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่กัดก้องไม่กัดใจครับไปฟังพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องชัดชัยมงคลโตลูกโน้ตครับและกระตามกันโดยสักศักดิ์สินากับกิตตึงสงระบานโลเย็นกับนะส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจบไปกับดังงานเพลงก้องศักดิ์สินาคิดถึงสงกรานต์บ้านเราเนี่ยครับเมื่อพูดถึงสงกรานต์ในกราบท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นระดับสองรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีประชากรถึง1ล้านที่แท้เท็ดครับท่านผู้ฟังมี16อำเภอครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดสงขลาสำหรับในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับนะก็มีสถานท่องเที่ยวครับนะเยอะแยะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นอาชามิล่ามีรูปปั้นนางเงือกอาชาลาตัดยานเมืองเก่านะแล้วก็แหลมโซนนซึ่งเป็นจุดเช็คอินนิยมริมทะเลครับกับท่านผู้ฟังนอกเหนือจากนั้นนะครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาถึงแม้จะมีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตรครับแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยประชากรอัดแน่นไปด้วยสถานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยครับนะแล้วก็ผู้บริหารชุดก่อนนะครับได้จำเชิงสัญลักษณ์ปันหลูปันคนอ่านหนังสือเอาไว้กับท่านผู้ฟังเพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าการศึกษาการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เขียนติดไปที่รูปปั้นนะครับความรู้สร้างคนคนสร้างชาติความรู้คืออำนาจสร้างชาติต้องสร้างคนสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมกับท่านผู้ฟังนะนี่ผู้ตึงสงขลานะผู้ตึงในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ไม่วัดครับตึง18วัดเลยทีเดียวครับนะครับก็จะไปงานเพลงก้องศักดิ์สินาคิดถึงสงขลาครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับหนองจายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อข้อเวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกกัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือเหลืองเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครุบจังอำเภอเมืองจงคราครับชูนกซ่องซี่อาหกตองอาแล้วก็หกโตไปได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านครับสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางโดยเฉพาะยางยิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินไก่ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาซุ่นเก่าอกเก่าซ่องอาช่างอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยน้องอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังพี่บ่าวเท้าซ่องเล่ครับนะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะนี่ก็มีโอกาสมีเวลากระตู้กันเข้ามาแนะนำงานเพลงนะวันนี้ก็ได้เชิมเติมเต็มกันเข้ามาขอบคุณมากๆคอยสักครู่นะครับผมจะไม่โรชาท่านานแน่นอนครับนะตอนนี้กว่างงานเพลงทีหนองตาลมอราชพัฒน์สงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากำจับกำจ้าบอกว่าหมอไม้กับพี่หน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับนะกว้างกันซะเลยดีกว่าอย่าโรคกัญชาถ้ากันนานนานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนสุพรรณอำนาจใบแดงกับหมอความสุขให้กับทุกท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเมืองมนสมบัติเจริญรักแฟนคนเดียวครับขอบคุณหนังอีกครั้งอีกที่ครับนะคุณน้องตาลมอราชพัฒน์สงขลาเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะกว้างกันต่อครับยังอยู่ที่มอราชพัฒน์สงขลาครับไอเกตแนะนำกันเข้ามาคุณพี่นกครับนะกว้างกันเฉลยดีกว่าอย่ารกกระจาถ้ากันนานอ่านเพลงก้องเอกรังสิโรดครับอกอุ่นครับมอบความสุขให้กับทุกๆแฟนฟังงานเพลงนี้ผมประเมิน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องนกเอียงจันทิมาครับแอบรักผีล้วงครับนะขอบคุณอย่างนั้นอีกครั้งอีกทีคุณพี่นกที่ให้เกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับซั่งอะไรดูในตำรุ่นตำเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามโยกอดเวลุนเนียวพลัดครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรีกับ7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกราผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้นี่ครับไปสาธิตให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องกล้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับนะท่านผู้กว้างท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ074313230หรือจะติดต่อโดยตรงกับตัวท่านเองก็ได้กับที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องคราก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาตาล่วงจางกับนะและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับล่วงหลวงอิมกับนะนาวัดเกษตรจุลตีอำเภอระโนดจังหวัดช่องคราครับวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวกันนะครับฟังเพลงมอความสุขไงกับท่านผู้ฟังได้ควังกันโตยังอยู่เตมอราชภัฏสงขลาครับนะคุณลุงยามกับวันนี้ให้คิดแนะนำงานเพลงก้องเพลินพรมแดนดาวสังคมและกระโตกันด้วยไม่คิดราคาอีกส่วนงานเพลงมอ

ครับจบไปกับนางงานเพลงตำลาห้าหลักครับมอบความสุขไงกับทุกๆสันได้กว้างไงนะอ่านเพลงก้องไวยพอดปัจจุบันกับนานและกว้างกันต่ออย่ารอกันชาท่ากันนานกับงานเพลงผีล้วงแก่เหลวอีกหนึ่งงานเพลงกับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับ
1: พี่วิชัยครับพี่ล้วงแกเลวครับนะขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะพี่นุ่นอยู่ชุมชนช่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาได้แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะโอ้ช่อไม้กาจวิทย์บ้านบางนานที่นี่ให้บริการครับซ่อมรถยนต์ทุกหลุนทุกเหยาะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกัน

บริการกันได้ที่อุสมัยคาตวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะจุน6 2 4 5 6ตรง5แล้วก็6ตัวไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทางซุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันฉังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลาย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำ10เมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลา0996925536ท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริการนาโนยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับต้องก็ไปท่านผู้กวางที่โตกันเข้ามาครับนะพระเอิญผมกำลังพูดอยู่ครับนะไม่สามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้ก็อภัยก็อภัยก็ให้โตมาไม่ก็แล้วกันนะครับนะขอบคุณมากๆครับครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันจาท่ากันนานครับนะมาถึงคุณผีบ่าวเต้าซ่องเล่กับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงของเพลินพรมแดนครับใส่บาตรรับอรุณและก็โตกันด้วยทำบุญเชื่อบางครับนะอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกวางพร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังจอมไปกับนางงานเพลงก้องเพลินพรมแดนกับทำบุญเสียบางขอบคุณมากๆกับนาพี่บ่าวเท้าส่งเรให้เกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเวลา12นาฬิกากับท่านผู้ฟังกับอีก9นาทีกราบผมกราบขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกราบผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังเชิญจบเพลงน้อยเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางยินดีกับนะโทรกันข้ามาที่074810055ครับซ้ำย้ำอีกที่074810055ครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ฟังกันโตอย่ารกกระจาตะกันนั่นมาถึงองเสือโอลิมปิกครับถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะฟาวรักฟาวโรงานเพลงก้องชี้นุ่มเชิญยิ้มมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับเลิกเมียบอกมากับนางงานเร่งก้องยุยยัดเจอขอบคุณมากๆจากกองเชื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกตแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำดีโอคอดเฟลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังชื่อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนใช้กรองไอฟีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการรังกันค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้ายครับไปซ่าทิศได้ทันฟรีตึ้งถีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากครับร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733132330เลยจะติดต่อกันโดยตรงก็ได้กับที่ร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีส้มโพธและเบิกเนตรพระครูสุวัตประสาทตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับตาลือล่วงลูกอิมนาวัดกระเทศจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน2569ก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสและเวลาไปรวมกันได้ครับนะครับมามอบการเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้กวนต้อนุ่มบ่อเตยครับจากอำเภอสิงห์นครแนะนำมันเพลงและกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับคนที่เล่นยินดีครับไม่คัดกองไม่คัดใจไปควังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์ทองกับงานเพลงน้ำท่วมซ่องผนกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับน้ำนำทัวร์มันเพลงก้องซ่อนคีรีที่ประจวบครับนะหมอไปกับนุ่มหมอเตยอาจจะไม่ตรงปกมั่งก็ต้องข้อไปนะบางทีเพลงนี้กับท่านผู้ฟังง่าไม่ตันนะก็ต้องหมอเพลงที่ไกลๆให้กันก็ต้องข้อไปครับนะ

สำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ซงกราที่นี้จำนายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กเหมือนซ่องไงบริการตั้งซุ่นต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ที่อามอย่างยลอแม็กซ์ซงกราถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองซงกราครับนะศูนย์96 925 563โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการโดยหนองอ้ําครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันโตครับนะมาถึงคุณยายกับยายน้อยกับยายเนี้ยวกับอยู่ที่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ได้โทรกันเข้ามากำชับอีกครั้งนึงราวเรื่องเดียวใจนี้กับนะบอกว่ามอบให้กับพี่นุ่นชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาในจังเวกนะในจังกรึงกับอยู่ที่ไหนอยู่แต่นนทบุรีซอย9ด้วยความยินดีกับคุณยายไม่กัดกองไม่กัดใจกับนะกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมมอบให้ทักช่องตนนะงานเพลงก้องพรปีลมครับยินดีกับคุณยายไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับตอนนึงกันขอนกับงานเพลงก้องพรปีลมดาวรุกไก่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

าชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใด

0: นิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาว
1: กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพรพิลมครับนะดาวลูกไก่ตอนหนึ่งและก็ตอนสองนะเป็นการช้อนพุทธบริษัทครับท่านผู้ฟังพุทธบริษัทนี่ครับนะก็หมายถึงมู่ชนหรือกลุ่มชนผู้เป็นบริษัทหรือผู้แวดล้อมนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยบุคคลกับมีไก่มังกี่จำพวกกับสี่จำพวกกับท่านผู้ฟังที่เรียกกันว่าพุทธบริษัทสี่ครับนะก็มีภิกษุกับนักบวชใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็ภิกษุณีกับนักบวชยิ่งในพระพุทธศาสนาครับสามอุบาสกกับใจหรือว่าเป็นคฤหัสถ์นับถือใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและสี่ชุดตายกับนางอุบาสิกาครับนะถึงอุบาสิกายิ่งกับผู้เป็นคฤหัสถ์ครับท่านผู้ฟังนะนับถือและใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาครับนะครับสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณใหญ่เหนียวครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งในที่ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วได้ยินแล้วบายใจผมยินดีที่จะยิบยืนความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะถึงแม้จะความสุขเล็กๆน้อยๆครับก็ยินดีกับท่านผู้ฟังนะที่จะมอบให้มอบผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาฟังเพลงของสยสยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆฟังครับงานเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงครับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอราใจกับนะกับงานเพลงแอบรักแอบคิดถึงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใต้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายกับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามา7อาถ้ามาที่ช่อง45โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอสเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรีกับ7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมยินดีครับนะที่จะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนี่ครับไปสาธิตไอฟีทึ่งทีแล้วก็ทึ่งบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากครับร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องกล้ารับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เบอร์นี้กับ073-2330หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทยบุรีกันยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลากันนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประสาทตาล่วงจางและพระพรหมวชิราเมธาจารย์กับนะหรือล่วงหลวงอิมกับณวัดกาเทศจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ข้อเชิญครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ครับนะตามวันและเวลาดังกล่าวมอมอบ้านเพลงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันต่อครับนะกว้างกับอ่านเพลงก้องเอกราชชวนภูมิเดียวรักเดียวลืม

ท่านผู้ฟังสัญญาณการจากลาก็มาถึงครับนะสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงครับขอบคุณคุณร่มไม้คณะตรงท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมบุญไปผิดพลาดกระผมก็อภัยครับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ครับก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยไกลทุกกันทุกคนทุกคนกระผมวิทยาแจ้งมานี่สำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ทูดหญ้าข้าอดข้าวก็เป็นเพลงดังในอดีตนะครับของนักร้องที่จะเรียกว่ารุ่นอาจารย์และก็ได้ปัจจุบันนี้นั่นก็คือทางด้านของอาจารย์สรเพชรพิญโยน้องนุชดวงชีวันทั้งสองไม่ได้เป็นสามีภรรยากันครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เดินหาความฝันจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับยังมีหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือที่เป็นเพลงธงแล้วผัวเมียพอๆกันแบ่งลูกคนละครึ่งหรือว่าอีกหลายผลงานเพลงนะครับโดยเฉพาะทุยดหญ้าข้าอดข้าวและก็ที่สุดยอดก็คงจะเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสมียนคนข้างตัดกวาดถนนนี่ก็ยังร้องเพลงของสรเพชรพิญโยน้องรถดวงชีวันประมาณ2024-25แต่ก่อนหน้านั้นนั่นก็เรียกว่าต่อสู้กันมาเลือดตาแทบกระดินกันเลยทีเดียวนะครับนักร้องจาก อำเภอแก่งสนามจังหวัดนครราชสีมานะครับอาจารย์เสมอจินดาหรือสรเพชรพิญโยและก็น้องรถดวงชีวันนั่นก็เป็นคนทางด้านของแถวขอนแก่นแถวนู้นนะฮะก็เรียกว่าใจรักเพลงอยากจะขับร้องเป็นนักร้องไปสมัครวงดนตรีของครูสุรพลแต่ก็ได้เป็นพนักงานคอนวอยกันในยุคนั้นนะฮะจึงแบกความขวัญแบกความฝันตีหน้าเศร้ากลับบ้านดีกว่าแล้วมาจัดรายการวิทยุนะแต่ก็ยังมาพบกับคนบ้านเดียวกันนะครับสำหรับในด้านของในโลกของบริษัทขายยาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าดังเป็นโฆษกได้จัดรายการแล้วก็ได้จัดรายการวิทยุอาจารย์เสาเล่านิทานก็ว่ากันไปนะครับจนกระทั่งได้มาแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงโดยอัลบั้มเป็นเทปมากกว่านะครับในยุคนั้นแน่นอนนะครับเป็นเทปคาสเซ็ตนี่แหละแล้วก็เดินตระเวนเล่ขายนะเขาก็สั่นหัวเขาก็สั่นหน้าไม่มีใครรับจนกระทั่งมาเข้าตาในห้างจระเข้โปรโมชั่นเข้านะครับก็แต่เขารับเสียไม่ได้นะแต่คนชีวิตก็มันต้องเสี่ยงมันต้องสู้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับฟลุกฟลุกเข้าก็เป็นเพลงที่โด่งดังนะในฐานะนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งและก็นักร้องกันในยุคนั้นนะครับได้รับรางวัลมากมายเกียรติคุณแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเกียรติยศทีวีตุ๊กตาทองมหาชนในฐานะเพลงอันดับข้ามดังข้ามปีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพลงรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย2538ศิลปินมรดกอีสานนั่นก็เรียกว่าเป็นประวัติกันคร่าวๆน้องนั้นท่านอาจารย์สรเพชรก็ยังแต่งเพลงน้ำตาเมียซาอุสาวหมอลำจำได้ของพิมพาพรศิริถูกเราออกจากโรงเรียนจินตลาภูละอีกมากมายทีเดียวนะครับอยู่เบื้องหลังความเด็ดก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากคุณขอเพลงฟังเพลงกันไปแล้วสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังสอสมิงไพรนะครับใจรักเพลงลูกทุ่งนะหรือว่าจะรักเพลงทั่วไปก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าสำหรับรายการนี้คือคำตอบว่าประวัตินักร้องครูเพลงที่มาที่ไปเล็กๆน้อยๆให้คุณได้รับฟังผ่านทาง FMVR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณแดดล่มลมตบลมก็แรงแต่ต้องบอกกันก่อนว่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอิ่มใจนะครับ2เพลง3 4เพลงนี่ก็ยังสู้กันอยู่นะฮะบางวันบางครั้งก็อาจจะคิวเต็มคิวแน่นคิวว่างก็แล้วแต่แฟนเพลงนะครับสำหรับเรื่องราวของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991ได้เลยนะครับสำหรับ
เรื่องราวของคิวเพลงต่อไปก็มาจากฟังทนนะครับทนจริงๆนะทนแดดทนฝนนี่ท่านี้ไอ้ไรอ่ะก็ฟังสิงหนครนะครับก็เรียกว่าเป็นตั้งแต่ละโนดสติงพระกระแสศิลป์เราฟังได้ครับฟังทางเว็บไซต์ของทางสถานีนะฟังทั่วไปไปได้ไกลถึงทั่วโลกทีเดียวสำหรับทางด้านของเพลงในรายการนี้คุณขอเพลงของสอนคีรีศรีประจวบครับสิทธิ์ของครูประบุญบุตรขันต่อจากลุงเพชรแหลมสิงห์ล่ะเพลงของสอนคีรีที่ฟังกันต่อไปก็แรงน้ำใจเฝ้าดอกฟ้ากันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังอยู่หมู่3สะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลานั่นก็คือพี่หลวงกล่อมก็อยู่รอฟังเพลงกันแล้วครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ก็ฟังผ่านกันไปสำหรับแรงน้ำใจเฝ้าดอกฟ้านะครับสับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ทางสทิงหม้อสิงหนครสงขลานะเราก็มีเพลงที่คุณขอมาของอาจารย์เพลินพรมแดนอย่าลืมเมืองไทยเงินเงินเงินนะครับนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มาจากบ่อยางสงขลานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทางกยบอกว่าช่วยเปิดในช่วงหลัง 6:00 นนะครับได้เลยนะเรียกว่าตามคำสั่งแฟนเพลงที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปกันจนถึง 1:00 นนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการนี้ก็คือสมหมายขาดสวิตวีอาร์เรดิโอ 88.75 โดยเฉพาะอู่รถยนต์สมหมายขาดสวิตนะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองเสมอสำหรับเรื่องราวของทางด้านการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับช่วงล่างของรถยนต์มีปัญหานำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้นะเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามานะบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับอยู่ตำบลอยู่กันที่บางด่านนะอยู่ใกล้ๆกับรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับที่สมหมายคาโซวิทนั้นสอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์กันได้เลยครับ0624565556ส่วนลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ขอบคุณไปยังทางด้านของชำนาญ นะครับฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลามอบให้กับริมคลองสำโรงหรือว่าจะเป็นบ้านปลายนานะครับสำหรับเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนเงินเงินเงินนะก็แล้วก็ย่าลืมเมืองไทยก็เป็นเพลงดังในอดีตโดยเฉพาะเงินเงินนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะเงินสั่งได้เพลงว่าจะโยรทีฐานทองนะครับหรือว่าจะเป็นค่าของเงินต่างๆมันจะเป็นเงินหยวนเงินกีบเงินหยวนเดี๋ยวนี้ขึ้นปุ้งเงินกีบของสปป.ลาวเงินพม่าก็เรียกเงินอะไรเงินจันเหรอเงินเวียดนามเงินดองหรือว่าจะเป็นลิงกิตมาเลเซียดอลลาร์สิงคโปร์นี่โอ้โหเนี่ยค่าของเงินก็แตกต่างกันแต่เงินของอาจารย์เพลินพรมแดนนี่ซื้อทุกอย่างครับที่ขวางหน้าความสุขก็สั่งกันได้มีเงินทองก้องกังวานผ่านทั่วทิศใครก็คิดอยากได้เงินเพลินหนักหนาเงินบันดาลทุกสิ่งอย่างดังใจมาซื้อเวลาซื้อความสุขทุกนาทีมาฟังเพลงเงินเงินเงินของอาจารย์เพลินพรมแดนครับ

จังหวะรำวงเพลงรำวงก็เป็นเอกลักษณ์ของแบบไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรำวงมาตรฐานรำวงสามัคคีหรือว่าจะเป็นฤดูกาลต่างๆนะครับงานบวชงานประเพณีต่างๆสงกรานต์ฉลองสนุกสนานเรียบง่ายเพลงจังหวะรำวงนี่นะแสงเดือนมาเยือนส่องล่าลำมาซีมาลำเนี่ยก็เป็น

เป็นที่รู้จักกันทั่วทุกภาคกันนะสำหรับรำวงแบบไทยๆนะก็อาจารย์เพลินพรมแดนก็มาอีกหนึ่งเพลงนะครับเรียกว่านักร้องที่ประสบความสำเร็จมากมายศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์สมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปี2555ได้รับยกย่องให้เป็นราชาเพลงพูดในยุคหลังจากเพลงชมทุ่งก่อนชมทุ่งกันก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นจากเธอที่บึงบรเพชรในยุคนั้นก็อยู่ดนตรีของทางด้านจำรัดวิภาตวัตรแห่งวงชุมนุมศิลปินนะครับเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องฝนใต้เนี่ยอาจารย์เพลินพรมแดนฝนเหนือก็ด้วยนะครับฝนเหนือฝนใต้นี่ข้องฉลองผู้ฉลองพักดีวิจิตรนะฉลองมันมีหลายฉลองฉลองผู้สว่างหรือว่าจะเป็นฉลองสีมาเสถียรนักร้องลูกกรุงหรือว่าจะเป็น อีกหลายนักประพันธ์นะครับฝนใต้แค้นไอ้เพลินนี่ก็เป็นพระเอกเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของประวัติอาจารย์เพลินพรมแดนก็เป็นคนอรัญญประเทศสมัยก่อนขึ้นกับจังหวัดประจีนบุรีปัจจุบันนี้ก็แยกเป็นจังหวัดสระแก้วแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่เป็นท่านกับร้องเพลงแรกในชีวิตนักร้องก็คือทุ่งรางนางลืมผลของผลงานของอาจารย์นิยมมารยาทนะก็เสียชีวิตกันไปด้วยวัย85ปีครับ3สิงหาคม2567นะครับก็เพลงพูดท่านมีมากมายกีฬาม้าสนุกฟุตบอลมาราธอนคึกฤทธิ์คิดลึกประมาณนั้นนะครับเมืองนักปราชญ์สนุกสนุกกันในยุคนั้นก็ว่ากันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดกันไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายกาสุวิทย์และพันธมิตรคือลุงเรืองอลัยยนต์จากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่ครับโรงไม้พนาพันธ์074311725 074311437ครับเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาสำหรับผู้ทำรายการโรงไม้พนาพันธ์เอาละครับมาฟังนักร้องหญิงชื่อว่าน้ำอ้อยธรรมลังกาในชื่อเพลงผักผลไม้ไทย

ก็เป็นเพลงของอาจารย์ลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนะครับแต่งเพลงให้กับทางด้านพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ขับร้องอาจารย์วิเชียรลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญก็เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นครูเพลงคู่บุญของพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่ยุคแรกๆเพลงสนุกๆแล้วก็มาเป็นเพลงซึ้งๆอย่างเอกลักษณ์ไทยที่ทั่วโลกก็ยอมรับรู้จักกันนะครับความมีน้ำใจของคนไทยรอยยิ้มที่สำคัญนะครับอยู่บนใบหน้าเสมอและก็เป็นผู้โชคดีในสายตาของชาวโลกนะครับวัฒนธรรมไทยตลาดน้ำช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีจิตวิญญาณของความเป็นไทย อีกมากมายนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามปลูกฝังให้การรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับสำหรับเพลงผู้บวงดวงจันทร์กับร้องปี2539นะก็ฟังกันไปคุยกันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของสมหมายค่าสุวิทย์บางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลายนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับขอบคุณไปยังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงที่3เข้ามานะครับนำใจคำแก้วพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงที่คำพีแสงทองร้องกันไว้สำหรับน้ำตาชายเหนือนะซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลในช่วงนั้นกันด้วยนะครับรางวัลสวกาศนะครับสวกาศทองคำสำหรับทางด้านของน้ำตาชายเหนือนะก็เป็นเพลงในยุค2500เท่าไหร่2520กว่าๆนะ20 21 22น้ำตาชายเหนือนั้นหลังเพลงร้องไห้กับเดือนนะสำหรับคำพีแสงทองซึ่งก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าโด่งดังเขียนเพลงเองแต่งเองนะครับก็เป็นเพลงที่คุณขอมาเราก็จะจัดให้ฟังไหมจัดให้ฟังนะใช่เพราะว่าส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับจะวงที่2รอกันอยู่สำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะครับนะก็เอาเดี๋ยวมาฟังอุดรสิริสวัสดิ์นะครับนักร้องลูกทุ่งจังหวัดฉะเชิงเทราชื่อนี้คุณไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเขาคือคำพีแสงทองหรือว่าเชิญหลงเมืองไทยนั่นแหละนะคำพีแสงทองนั้นก็เป็นผู้ที่แต่งเองเขียนเองร้องเองกันหลายผู้นานเพลงได้รับการสนับสนุนเต็มที่กับอย่างครูฉลองผู้สว่างก่อนหน้านั้นท่านก็เคยอยู่กับวงในห้างประจวบจำปาทองนะครับเพลงที่ประจับร้องไร้ทองผูกข้อมือนะหลังจากนั้นก็เขียนเพลงนี้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องโต้ตอบสำหรับน้ำใจคำแก้วมาฟังกันเลยดีกว่าครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

MVR Radio 88.75 แบ่งบุญให้พี่บ้างน้ำท่วมหลังเป็ดว่าอย่างนั้นสำหรับเพลงลูกทุ่งของเรานั้นก็หรือ0809435639991นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาในชั่วโมงที่2เรามีกันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มขอบคุณนะติดตามรับฟังกันในด้านของสาระบันเทิงนะฮะประวัตินักร้องลูกทุ่งที่มาที่ไปกันบ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับในชั่วโมงที่2ก็เริ่มต้นกันมาอย่าลืมนะครับทุกวันที่ทางด้านของการจัดหารแสดงมุทิตาจิตนะร่วมกุศลวันใกล้วันเกิดของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์พะวงตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาก็จัดกันทุกปีนะครับวันที่26สิงหาคมนี้นะฮะที่เรียกว่าเป็นให้ล้ำลึกคุณูปการพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมวันเกิดต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนะก็ไปร่วมกันได้ตั้งแต่เช้านะครับที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมนะครับใกล้ๆกับสะพานกยหรือสะพานเปรมตินสุรานนท์นั่นเองสำหรับเรื่องราวของเพลงแล้วก็ยังเดินทางกันต่อไปนะจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันกับเพลงของชัดชัยชัชวาลคน4ช5ชเลยนี่เนี่ยเพราะว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงไม่มากแต่เพลงไกลแฟนนี้ก็น่าฟังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ส่งเพลงเข้ามาครับ0843002556 0943563991

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: คุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับที่ได้ขอเพลงเข้ามาในชั่วโมงที่2นะก็มีเพลงแก้เกี้ยวกันนะครับฝนเดือน6รอฝนเดือน8และก็น้ำค้างเดือน6พร้อมทั้งทางด้านของเพลงแก้ที่เรียกว่าเป็นเพลงคู่แก้เกี่ยวกันไปนะครับในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับสำหรับเรื่องราวของฮานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ซ่อมเป็นกันเองโดยช่างมืออาชีพสำหรับสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆเซเว่นอีเลเว่นบ้านบางด่านนะครับก่อนอื่นต้องตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิส 0624565

ังเพลงกันในด้านของการอนุรักษ์เพลงเก่ากันนะครับของฝนเดือน6เพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะหลังจากครูชลพลเสียชีวิตนะครับเพลงนี้ก็2511อาจารย์ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ชันชัยบัวบางสอดศิลปินแห่งชาตินะเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูไพบูลย์บุตรขันและก็รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับเจ้าของตำรับฝนเดือน6คืนฝนตกนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมานะเพลงนี้ถ้าไม่ดังฉันจะเลิกแต่งเพลงครูไพบูลย์บุตรขันได้รำพันไว้กับผู้ขับร้องก็คือลุงเพชรแหลมสิงห์สิทธิ์ก้นกุฏินะครับสำหรับเพลงยุคนั้นมีคืนฝนตกไอดินกลิ่นสาวน้ำลงเดือนยี่นะครับเป็นเพลงดังจริงๆนะครับส่วนเพลงดังแล้วก็จะต้องมีเพลงแก้เกี่ยวนั่นก็คือเพลงที่รอฟังกันอยู่ซึ่งก็เป็นเพลงของยุพินแพรทองเป็นเพลงแก้เกี่ยวเพลงฝนเอกของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ก็คือรอฝนเดือน8นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังในด้านของเพลงตามคำขอครับขอบคุณนะครับมาฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับรุ่งเพชรแหลมสิงห์

ฟังผ่านกันไปนะครับเวลาเรามีจำกัดเข้ามาขอกันอีก2เพลง4เพลงคงไม่ทันแล้วล่ะคงแบ่งคนละ2เพลงนะครับสำหรับกราบเท้าแม่และก็สอนเพชรสอนสุพรรณฝนตกน้ำหนองอสรรักทบ2ลูก10ตบ2ลูกอีสานนะครับเดี๋ยวจะทันกันหรือเปล่าแล้วจัดให้นะครับสำหรับเรื่องราวของผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลทุ่งโลไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาบริการกันอยู่ที่หน้าค่ายตชด.นะครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มี074311725 074311437นะครับจากทางด้านตำบลหัวเขานะครับบ้านบ่อเตยฟังเพลงแรกกันก่อนแล้วก็หน้าค่ายตชด.ก็ขอเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ